0: มาตายมาตายไงพี่เล็กคนไม่ละคนอะไรหมดงั้นทำไรบีร์ชุกุชิพยันชูริจ้าไปอุติคอมพิวเตอร์คินดานดูเกย์ตัวไปจะตายเอาดูเ
1: ช่นไม่ยังมาเล่นงั้นคนทำไม่ละคนน้ำหมดเอาทำไม่หมด
0: คอมพิวเตอร์บิคลีกอร์เลยสิเก้าเลยอันนี้มาร์มัดกอร์เลยเนปาลเคย์ number one ฮารูและสัตว์เอเจคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาเอาซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุกับสัตย์คอมพิวเตอร์สิเก้าเลยรู้เกย์ก็ต้องบิคลีฮาเลยมาหอร์มาบิคลีกอร์มาอีเบงก์มาอีเอาไปสกูลอาพีสดุนสุกัยสังสัตตามาบิคลีเอ้ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่อังกฤษลังกูจ์กักชักบินวิวัฒนาชาวคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์ท็อปโฟโต้คัพมิชชีนอินเตอร์คอมซิสโต้อินวอร์ตอร์โซลาร์ซิสโต้क्या हमारा भर पोर तो इंटरनेट पर भी जोड़ इंच था
1: हमारा मुंह में लांग है
0: डाके हाउ ताल नो बेताल महिलर फिर दुका पाये लान झूसे हाउ ये फोन नंबर सुनने एकाश पांच पैंतालीस सात आठ सात आंचा नबे चार बीस पैंतीस पांच से एकतालीस अब होयो अब गुड वेरी गुड वेरी गुड